ตนาสัจินามกีลาแบปุขังอัตปุขัยไขจริยะหะดุขังโสแก้วิสไรเมรีไม